ก็โปรแกรมมิวสิกออนเดอะโกกวนชิพีนาคาคาชวานีเอฟเอ็มจงพีปลอกกระปอดระดับนิวอาร์พอมินิตบัดพีดันรักัดบังเอาคราวในโปรแกรมมันตากสเต็ปงั้นชัวร์บันอองีพีบัมตากสเต็ประดับพีกว่าบันนิวเอกจิงสโนบฮากจิงเอ็มวัดเอกตากจิงสโนบฮาดากบักมิลันตีเอกจิงสโนบฮากจงพีนักกีเวย์ปัดนมาระดับพีมิลันตีเอกจิงสโนบฮาพินโยนักกีเวย์พินโยยากจิงสโนว์ตมังละนี่ya kajing snow marway la ni kajing sha eno namar la pikwa ban wat kajing snow ha wat nalade wat la pi don marway ru la pi yo kajing snow ha phinam snow kunja la ni snow tmang nai sa ban ngi perlok ha ni program dengan snap persi kajing ruai joy ba gilbert nong kenri kajing ruai ka bi ai kerteng wa do ha ka program music on the go

ขปอระดับขันได้ไปเจปรลองเปลี่ยนสบายพี่บารอกี่ปรลองเอ๋ยบัทอินชากันในกับโปรแกรม text your request กับวันชพิเอาชิสปาไลพอนริวเมกะเฮิร์ตอากาศวานี FM จงพีพีรอนกัดบังเอาคราวหากันในกับโปรแกรมมันตากาสเต็ปโมปรลองตะกุมบันชุบันกันมาเบียงเอพีซาชิเซียนยาวนัมเบอร์อบาพิลาบันพาเอกรีเควสกิจงพีอุดัยขันได้สาวพระสันอีเวย์นอตอาร์ไลอีเวย์อีเวย์บัดพิลาบันพานิกจิงรวยคาซีจิงรวยจันเตียจิงรวยพเร่งจิงรวยฮินดีรูนัมเบอร์กันนี้กับโปรแกรมบังเอเป็นเต็มกิจิงรวยกัดคุ้มกิจิงกว่าสงับสโนบฮากิจงพี because this is text your request coming your way from Akashwani FM จงพีอ่ะ welcome you all our dear listeners to this showAnd it's a show that's coming your way from Akashwani FM Jongpi. Just a reminder once again that you can send in your requests for any songs, okay? Like Khasi, English, Jaintia, or even Hindi songs. And send in to this number, 94851023111. I welcome you to this show this morning. Well, SMS are pouring in and I don't want to delay that. I would go right ahead and read the first request that had landed up in our inbox. Small perlok and open slam show. Namar da shubunya shukut tang hakinya. Myo apan sengap shuk ijing ruai. Dengan pulih no ekanik request. Boong good morning bubuk raw. Small bhapen tem ke jing ruai jong iba rana. Bekerti yang imat kadon kadau. Ngan pen sengap ningkong ea ia pi. Lembat ya ki RJ baro jong ke Akashwani FM jong pi. Lembat ya baro ki basngap hakani kepor. Kublai mo na i manda. Kublai shiboni piru manda. Ya request ke jong pi. Bat kini ke jingruai kan likerpang nak minta kini baro ki bapi kwa ban ya nap mo. Pentem jingruai Tarzan Boy by Baltimora. Bang aku ban pensengap ya baru kibas sengap bat kumju ya kitu kibe sim benta ha kani ke request di mana bapa ya kani ke request ru klem ai ke kerteng to kat badai mana mana ku beli sibun e ya ke request ke jong pi mo Tarzan Boy dari Baltimore. Good morning ke step basuk bat bakmen ya pi semua pentem no yang ada ke jingruai por balalek dakanu kanuru ka biang bat ngakwa pan pensengap ya baru kublei

ตังชิเซียนเนี่ยบักกะนี่กุลันเตปะเตรุตังชิเซียนเนี่ยงาพินลาบะเนเอมะโนบะละมะเนโทลุปะอันดาละปุริชะกะเวปะกะปะเทปะยะนาพินลาบะเนเอฮอยบักพิงอะกูนะบะเนดันรึงกะนรัยตังตังฮาบะงะปะกะ

getting over you ก็ตัวจูรันตันจูเดวิดกูเอต้าโอเคแล้วตามรูปบาลาดันรูปคริสวิลส์ and lots of others as well Fergie LM Fow okay so it came to you from Akashani FM Jumpy and we also gave you a question from our site กับบาลาพาร์ตี้บานานาพอลาวสุดทุนกับบางเงาไอพีตุจิกลิกเอกบดีกจงพีนเรคัมปนันกัมบูนกิบริโอบานีกจงพีน

0: Okay, Chennai Express is the name of the track. I'm going to have you up in them with an amount of a play request, but I'm going to have them to Jirai, which is the name of the banana for I'm going to say long when them you to Jirai. I'm going to have some banana that I'm going to have some banana that I'm going to have that I'm going to have some wet, I'm going to have some bukem, I'm going to have some going to have some sia, that I'm one dari, going na have some jirai, I'm going to have iba ling khoi iba well ba do rudolph jojo ba marwen bari ba long ru kum jo ba ki ba sap ki ne ka fam well thank you so much bana na bom good sir mo for request ko to ji rai and yeah just to remind you the number you can call us here is there are two numbers 2911702 295 2047 okay hi
1: hello
0: hey good afternoon yipiro hello คุบเลยตีมาดูมเนี่ยป้าน
1: ได้กองแห่หน้าน้องปะเทาก
0: องแห่นะปอน้องปะเทาน้องปะเทาโมลายน้องปะเทาชิเลียงอมชัวนังกับน้องปะเทาบ้านังหนัว
1: น่าจะชิเลียงอม
0: ชิเลียงอมต่อพี่กว่าจุราอายุกองอายุพี่องตัดกองแห่พี่ตีมาดูมตุ
1: ้
0: กองแห่ต่อพี่ชอบกว่าจุราอายุกองแห่
1: dan jiwa yang i ada di kolam.
0: Ha, gedan dan.
1: Ketubaang tinggal ada lagi ya.
0: Ani. So pun pan do no. Tong ini peten jangan lagi. Jiwa ke apa? Sutenat fimo.
1: Ha.
0: Tapi ko to nak ta de, i dedicate nama tojono-jono kong na.
1: Na bentaki ku jang apa ro?
0: Ha.
1: Lagi paralak kita raya si.
0: Te to, ki ku ju pi like one school na gitu na hiang.
1: Eh,
0: kira dan hanya nama
1: dia
0: dari Sam, kira yang mana dulu ni? Ah, ni tu sultan mo, kerana bikin nyala, bah?
1: Oh,
0: cak. Mo, tak, tak. Kau boleh sebut ni ke